การบินไทยบางจอกขอให้ท่านที่เดินทางไกลจงโชคดีขอให้ท่านที่มีความสุขประเทศไทยมีสาวสวยมาก